วนด้วยใบแก้มใบวันสวนหลอกขั้นผู้ใดอยากม้วนในเจ้าเต้นเขามามาเบิ่งหน้าเบิ่งตาสาวหมอลองหมอลำคิดอยากรูปอยากค้ำแล้วแต่เจ้าสิคิดใส่ขั้นอยากเห็นของใหญ่